กันหลังไอ้ทักจ้างกันลุงติเลี้ยงเล่ไม่ใจกับฟังเจติฮะลิซาเล่นนวลงี้สักกันง่ายท่าอ่ะกันเชื่อเชื่ออินกันเองอ่ะตัวสักนวลตักไม่ฮะทีนี้เฟลชิปเตะใจคมนาทีเวลาที่พอหันใจชับชับหันลามพุยนวลจีฮะค่ะอันนี้อินกษัตริย์อะไรที่ข้ามประเทศฝักนาลาปทุมกันง่ายแท้ตัวอ่ะดาเรียดเล่มินิสมปริยัตินี่อาตุนาฮิอันดาเรียดเล่มิดซวนดาเรียดเล่มินิสมนี่เที่ยงคนกันมังโดนันนี่ใจฟักินหุ่นฮีอ้อmessage ปกติฮิกันแชร์ล็อกกันอ่ะเสียสังไปสบายดิวตีนว่ามีนิมินลำกระดำชาอันนี้จันกับมุตุอินตุกินปอกระเทาหน้าเมื่อรันทีมยังมวยเตะฮันินนังปอดสบายกับบุกชาอันนี่เองจังเงี่ยหุ่นินเราหันตีเตะค่ะรันสวยอุลกัตยาฮิรันสวยทับเมียมยังมวยเตะฮิตซูเฟลชินันยาส่วนินนังปอดเราดำชาเซล่าลมมันเล่ไม่ตุกินเทาหน้าซูอเล่ไซน์กันนี่หน่อยเลยดูนะสายจำปุยสายโลใจกันง่ายถ้าโดนนะอันนี้ยานี่นะมิ้นหลวกขัดล่ะตีหลานสังอ่ะมิ้งมวยเตี้ยตันแล้วแล้วขังกันหลานลูกกันอ่ะบิ๊กบิ๊กินมาตันส่วนบิดังค่ะมิสเซจกันแล้วแชร์แล้วเดี๋ยวพวกกันแชร์เจอโดนเนี่ยอินเราง่ายจังโดนเนี่ยอ่ะ

ก็ไงทักตาคากับยานนะ zoom นวมตีหลานี่อากิซีรุนเรมสังสักนี่อันดดเลียฮานี่นะเราสังเลียนะ zoom รกใจกันไงทังอ่ะก็อาศัยดูเอ็มเอ็มไหมอาศัยก็ดูเอ็มเอ็มไหมแกนี่ไงฮีที่คารันสะดอนนี่อุลุกเตวินลองไงสะดอนยาอ๋อ

กันไงทักตาค่ะก็ฟ้าฟวังที่หลาเลยเงี้ยสวัสดีไฟเทียงที่หลาชานมาริเวสกับฉันใจปูที่เรมันีเรื่องว่าตาปาบงกอนฮิอันินอาร์จีเอสยังสังเกตสิใบเล่ใจปูที่อ่างไงดมเบอร์ไม่อินเซ็กเมนต์ที่กำลังไงทะเวเร่งชินนี่อรุณเตียอารมณ์อมเล่ไม่จวนใจปูฉันเดียวขันใจดีเซลเตะเลยเรื่องว่าตาปูบงกอนอ๋อบงกอนบาซาร์รันเตียอะเล่อารมณ์อมเล่ไม่อุรุกเทวินลองไงทะเวโรใจบอลเรียนมวยตักตักกันง่ายเฉยๆโดนนี่ที่รัดก็ฉันใจบอลเตะเรียนกันง่ายค่ะอ่ะงะนังมาที่เราปุ๋ยที่อันสวยติดหาอันนี้เรียนโดนนะเรียนว่าตะปูบงก่อนตานแล้วเรียนกันหานังใจบอลเรียนยังไงโนมิติบก้าอุลุกตัวนี้เราง่ายเฉยๆโดนนี่อ๋อ